0: จากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
1: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจากคุณ Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลยเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โอนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
0: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับครูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขนึงนะคะ0868251444ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงห์นะครับแล้วก็คุณจิตดีสตินมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก่งติ้งมากด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
1: จับตรงที่บอกว่า
0: เดาดัง
1: เลยเนี่ย
0: ใช่
1: ใจปุ๊บ
0: จ่ายวุบวับนะ
1: จ่ายวุบวับ
0: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักษ์โสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่ไหมก็เรียกว่าจดหมายแบบเป็นพาวตัวแบบจดหมาย
0: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
0: ในว
1: ิ
0: ชาในช
1: ั้
0: นเรียนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ตอนนี้
0: พี่ต้นถ้าพูดงี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร
1: ่ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่อ๋อแ
0: ล้วเหรอโอเคร่วมสมัย
1: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยในสิงคโปร
0: ์
1: ถ้าบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีศัพท์นี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail clubซ
0: ึ่
1: งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้กว่าจะเขียนกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือว่ามันช้า
0: เหมือนหอยทาก
1: จะจับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกับคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะโหยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆนี่มันแวบมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี้เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนทั้งว่าสมมติผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามที่จะมีกระจุกติ๊กติ๊กอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตัวแจนะคะเวียดนาม enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะคะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
1: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
0: มิลเลียนขออภัยนะคะ2ล้าน1แสนมิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
1: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา11นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
3: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุลบานนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องสละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดในการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละเมียนะครับ
4: มันก็เป็นมาอิลิกที่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
3: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอขมาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถี่มานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ก็ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
3: ขอโทษเพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสังขารเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนเพนพาวกันนะฮะ
0: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
3: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
0: แม่แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
3: มิสเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณท่าร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะกับดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
3: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโวสุเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก 400-500 ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสม อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโวโวบอกก็คือพราโวโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จทำจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
0: ุ
3: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อเปอร์ตามีนาขาดทุนครับ
0: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
3: ขนาดเจ้าเดียว
5: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เถอะทะเรเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดะครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอน ต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น TPI SCG เนี่ยซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเกี๊ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีพักต้อง
5: การ
3: โลหะผสม โรงงานที่ทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
5: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะครับท่านประธานวิปปีอะครับ
3: มันคือความคิดแบบชาตินิยมไงครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่เรารักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่สนธิสัญญาเบลริงอะครับเพราะในที่สุดกลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
0: พัง
5: ฟังหมดท่านโปรโบนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
3: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหม
5: ครับใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าหืมขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได
0: ้
3: อะเป็นยังไง
0: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
3: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
0: ์
3: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอ้การทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการอ่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับ ครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับหรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
5: แล้วท่านประธาน
3: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่า

0: ที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
1: ค่ะ
0: ใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างเราในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
2: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
2: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย์
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
2: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: ครับ
2: ครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที
0: ่
2: มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัพเช่นได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112ผลิตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายภริศยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพระราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรค สีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสวเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชนจี้กกตส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพระดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
0: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOIพร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิกการเมืองพระดอนย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ท้วงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภาย

0: ใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโต
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 22:00 นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดในวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลัพวโลเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันที

0: ทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
1: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติมะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุครีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกคณะกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่ ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์สายที่8ครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปอบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
0: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงาน

นะครับว่านายมิคาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิก

0: ำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
1: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคำ40บาทค่ะ
0: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะหยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริ่งจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกฤตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้า
1: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายศิริศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายศิริศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
5: อยเพื่อคนจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916532
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แคบๆสมัครตา
10: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แคบๆสมัครตา
10: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074617392และ0800673429
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
14: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
16: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
17: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
16: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
14: ด้วยความสามัคคี
18: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนาย

Airpod Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะอย่างที่แจ้งกันว่ามีการเปิดแถลงข่าวนะคะในส่วนสมโภชพระชาติประจำปีของดีเมืองหลวงประจำปี2569นะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14มิถุนายน2569นะบริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีแนะนำของดีเมืองหลวงการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ยังเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะนำสิ่งของร่วมบริจาคได้เลยค่ะ

ราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยๆนึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิปฟอนเค้กมะพร้าวอ่อนโบฮีมาพายไส้ต่างๆขนมกว่า100รายการแล้วก็มีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
1: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074 843 988
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนล็อกชีวิตและช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

่งนี้นะคะยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคนะคะโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็จะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเนี่ยค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: เนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาท

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือซาบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวซาบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,54,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย

0: เผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตา
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

อดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

มงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะอยู่ด้วยกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศวันนี้กับพิธีเปิดนะคะเชิญชวนทุกท่านไปชมไปร่วมไปเชียร์เป็นกำลังใจนะคะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่18นะคะโนราเกมพัทลุงเจ้าภาพนะคะตอนนี้ก็ต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามนะคะจาก76จังหวัดทั่วประเทศนะคะเดินทางมาจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะมีสนามกีฬาทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเองจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสงขลานะคะในบางชนิดกีฬานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็ร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจกันได้เลยค่ะ

กับสื่อโฆษณาทางอสมท.พัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่074-611-399หรือว่าจะเป็น063-916-5392ค่ะ

0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

เราอยู่ด้วยกันกับกล้องวงจรปิดนะคะมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi มิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายกล้องรุ่นนี้นะคะเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากบ้านจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือจะเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำง่ายผ่านมือถือนะคะนอกจากนี้กล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะกล้องก็จะมีไซเรนขึ้นทันทีจะซื้อไปบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านตัวเครื่องกันน้ำกันฝนระดับ IP แม้จะหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมนะคะ128 GBบันทึกยาวๆ30 วันทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วง 11:00 น. ค่ะ

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลง
1: กับพี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ติดต่อลงโฆษณาขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชหลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกครบทั้ง49+1เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทมโดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นส

0: ราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งคิว

0: อีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

0: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30

0: ริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: วินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
7: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
6: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร0

0: 074-611-399และ063-916-5392
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: มสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันด้วยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพักประชาชนไฟเขียว DSI เรียกโตชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พักกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและ

0: พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน 5 จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์ 829 กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกลุ่มนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทย์โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
12: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete นะคะและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัววันนี้มีโปรพิเศษมาฝากกันนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแ

0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ห้างหุ้นส่วนจังกัดที่ที่

0: คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

วันนี้มีดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะ

ปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด100มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

อสมทพัฒน์เจริญบริการค่ะช่วงเย็นนะคะในช่วงการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะใช้รถระวังนะคะมโนราเกมนะคะร่วมชมพิธีเปิดนะคะร่วมเปิดการแข่งขันมโนราเกมนะคะชมสดกันเลยทีเดียวมีกิจกรรมมีไฮไลท์นะคะภายในงานก็ไปร่วมเป็นกำลังใจนะคะในส่วนของพิธีเปิดกับทัพนักกีฬา76จังหวัดนะคะกับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมจังหวัดพัทลุงจะพาเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันนะคะที่บริเวณต้องบอกว่าบริเวณสนามกีฬาอบจ.นะคะจังหวัดพัทลุงของเราแล้วก็ชมสดนะคะผ่านเพจกรมพละศึกษานะคะได้เช่นเดียวกันนะคะ

0: ปิดห้องคุยปรับสุพลยอมรับยังไม่มีข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเกิดเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติ

0: ภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
1: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน9โมงครึ่งนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือโยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี5ครับเรือโยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตีห้าครึ่งได้ยินเสียงดังปึ้งปึ้งหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดี

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชาญเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัตรพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลาตี5ของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86

0: ล้านบาทค่ะ
1: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบและควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
0: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสสเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะท่านนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 น.ที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันไปยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาค

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
4: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง54-58บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20-12.90ต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่ง

0: งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
1: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynaWave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนัง

0: อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
0: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อร่อยๆ

0: านไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

0: เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งออกอากาศนะคะทั่วภาคใต้ครอบคลุมนะคะทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะในช่วงต้นสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกับรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะช่วงนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็จะคึกคักแล้วก็ต้อนรับทัพนักกีฬานะคะนักกีฬาผู้สูงอายุนะคะซึ่งชื่อเต็มๆก็คือการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่18หรือว่าโนราเกมนะคะจังหวัดพัทลุงของเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็จะมีทัพนักกีฬาเดินทางมาถึง76จังหวัดด้วยกันนะคะช่วงเช้านะคะในพื้นที่บรรยากาศพัทลุงของเราก็จะต้องบอกว่าคึกคักนะคะทั้งร้านอาหารร้านติ่มซำร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงห้างสรรพสินค้านะคะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาที่กำลังเดินทางหรือว่าจะกำลังรอเวลาที่จะแข่งขันนะคะสำหรับในภาคเช้าวันนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันในส่วนของร้องคาราโอเกะนะคะซึ่งพื้นที่ในการแข่งขันก็จะเป็นบริเวณเทศบาลพัทลุงเมืองพัทลุงนะคะอาคารหลังใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีกีฬาลีลาดด้วยนะคะซึ่งจะทำการแข่งขันที่บริเวณหอประชุมจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นอาคารด้านข้างศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ยังมีกรีฑาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีถึง11ชนิดกีฬานะคะวันนี้เป็นวันแรกช่วงก็จะมีบางชนิดกีฬาที่ดำเนินการแข่งขันกันไปนะคะส่วนช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะบริเวณสนามกีฬากลางอบจ.นะคะบริเวณถนนเอเชียนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะไปร่วมชมเชียร์เป็นกำลังใจนะคะบันทึกภาพเมื่อวันช่วงเย็นก็จะมีการซ้อมใหญ่นะคะอย่างเป็นทางการด้วยเสมือนจริงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เสื้อที่จ๋าใส่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ

อันรองอธิบดีกรมพลศึกษานะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรัตน์จรณโยธินนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้นำมามอบให้ถึงสถานีแล้วก็ให้ฝากถึงฝากถึงผู้จัดการของเรานะคะนายพิวัตรสังแก้วนะคะซึ่งรักษาการสถานีในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อที่จะไปร่วมพิธีเปิดนะคะในวันนี้ช่วงเย็นนะคะเริ่มต้นเวลา 16:30 น.ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเสื้อก็จะเป็นเสื้อจากกรมพละแล้วก็ในส่วนของสายคล้องคอนะคะก็จะเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายรูปปัดมโนรานะคะด้านข้างนะคะก็สวยมากเลยทีเดียววันนี้ก็จะเห็นนักกีฬานะคะคล้องคอด้วยสายมโนราเส้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วงเย็นเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากทุกท่านกันแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะติดตามนะคะอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นกีฬาโอโซนะคะที่เดินทางมาร่วมแข่งขันที่จังหวัดพัทลุงที่ได้ยินกันอยู่ในตอนนี้นะคะอยากจะชมบรรยากาศในส่วนของพิธีเปิดนะคะการถ่ายทอดกีฬาซึ่งจะมีการสลับนะคะวันละ2ชนิดกีฬาหรือว่าสลับกันไปสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะตามหน้าเพจนะคะของกรมพละศึกษานะคะก็จะเป็นก็บอกเป็นเพจกลางนะคะที่สามารถติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจังหวัดพัทลุงของเราอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดต่อเนื่องแล้วก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนั่นคือในส่วนของการจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนะคะและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี2569พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านนาวากาชาติสร้างโอกาสในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในสังคมระหว่างวันที่5-14 มิถุนายน 2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้จัดขึ้นณสำนักงานนาวากาชาติจังหวัดพัทลุงภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานพร้อมด้วยนางวิมลมาศวาจากิจนะคะนายกนาวากาชาติจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนายประโมทดำจนลมพัฒนาการจังหวัดพัทลุงพันตำรวจโทกิติพงศ์วัชรกิจจิตกุลสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะโดยนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่างานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงถือเป็นงานสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุงนะคะที่รวมกิจกรรมสำคัญไว้ในงานเดียวกันถึง3ส่วนด้วยกันประกอบด้วยงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศงานกาชาดประจำปีและงานของดีเมืองลุงสำหรับพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นนะคะเป็น1ใน4พระพุทธรูปสำคัญตามโบราณราชประเพณีแห่งจตุรพุทธปราการซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองทั้ง4ทิศโดยกรมการรักษาดินแดนได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2511และพระราชทานไปประดิษฐานประจำภูมิภาคทั้ง4ทิศได้แก่จังหวัดลำปางจังหวัดสระบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดพัทลุงในฐานะตัวแทนทิศใต้ตลอดปีที่ผ่านมาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศได้กลายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องทุกปีจังหวัดพัทลุงจึงจัดงานสมโภชขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิพิธีกวนข้าวยาคูบูชาพระพุทธกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระพุทธการเทศมหาชาติการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทางด้านนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าเหล่ากาชาดเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้สังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีภารกิจจำนวนมากแต่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินโดยตรงการสนับสนุนจากประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นที่มาของคำขวัญเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราจึงเป็นการรับบริจาคสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาดระหว่างวันที่25-29 พฤษภาคม 2569ณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเพื่อรวบรวมของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมร้านนาวากาชาติภายในงานซึ่งวันนี้ทั้ง11อำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานพร้อมมอบสิ่งของมากมายเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากขณะรางวัลใหญ่จับสลากกัน

0: ชาตินั้นเป็นรถกระบะ4ประตูจำนวน1คันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายจังหวัดพัทลุงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคสิ่งของร่วมทำบุญและร่วมงานสมโภชพระพุทธนิราโรคคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี2569ระหว่างวันที่5ถึง14มิถุนายน2569เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองพัทลุงอย่างครบทุกมิตินะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุประสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดสืบเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1 3 5และ7ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองรวมกว่า160หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมนำเรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทองได้อย่างปลอดภัยมีการดูแลใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่และญาตินอกจากนี้อำเภอท้ายเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองยังได้จัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล้องขออภัยค่ะผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายระดับน้ำคลองเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ทราบถึงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับบางช่วงของเส้นทางน้ำมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเร่งสำรวจพื้นที่ตลอดแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายโจโจ้ตราเวิร์สนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาหลังได้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หมดสติด้วยการปฐมพยาบาลและทำ CPR อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมอย่างกว้างขวางจากเหตุการณ์เมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายโจโจ้ทราเวิร์สได้แสดงเห็นถึงความกล้าหาญมีสติปัญญาและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากนี้ยังเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นขยันกตัญญูและใช้เวลาว่างหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัวซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัวและสถานศึกษาแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นควรให้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายโจโจ้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการมีจิตอาสากล้าคิดกล้าทำและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันอันสะท้อนถึงคุณค่าของเยาวชนที่มีคุณภาพและพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปมีบรรยากาศนะคะการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟยะลานะคะซึ่งในวันนี้นะคะ27พฤษภาคมนะคะประชาชนมีการทยอยเดินทางใช้บริการอย่างหนาแน่นเพื่อเตรียมร่วมเฉลิมฉลองวันอิดินอัซฮาหรือวันรายฮัจญีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447และร่วมประกอบศาสนกิจละหมาดวันตรุษร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้องจากการสอบถามผู้ใช้บริการ นะคะหลายครอบครัวเลือกใช้บริการรถไฟเป็นยานพาหนะหลักเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกสบายช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีราคาสูงและการใช้รถยนต์ส่วนตัวสำหรับบรรยากาศทั่วไปภายในสถานีรถไฟยะลาเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและบุตรหลานเพื่อรอขึ้นขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่องโดยพบว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นทั้งในขบวนรถท้องถิ่นระยะใกล้และรถขบวนรถด่วนรถเร็วระยะไกลทั้งเที่ยวขาขึ้นและขาล่องสำหรับบรรยากาศทั่วไปภายในสถานีรถไฟยะลาเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและบุตรหลานเพื่อรอขึ้นขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่องโดยพบว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นในขบวนรถท้องถิ่นระยะใกล้และขบวนรถด่วนรถเร็วระยะไกลทั้งนี้ขาขึ้นและขาล่องในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางสถานีรถไฟยะลาได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบพร้อมดูแลความเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ทั้งนี้วันตรุษอีดินอัซฮาในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15สิงหาคม2556ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองและปฏิบัติศาสนกิจตามประเพณีอย่างเต็มที่นะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเข้มข้นเร่งขับเคลื่อน 7+ ยกระดับป้องกันบำบัดปราบปรามมุ่งสร้างสังคมปลอดภัยอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม CEO สารกลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสูงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนพฤษภาคม2569พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำการขับเคลื่อนปฏิบัติการ 7+ ขจัดยาเสพติดซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลมุ่งบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองหน่วยงานความมั่นคงและตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องครอบคลุมทั้งการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดการผลักดัน1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากนั้นที่ประชุมได้รับฟังรายงานจากสำนักงานปปส.เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569โดยจังหวัดสงขลาได้เร่งสร้างโอกาสทางสังคมแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดรักษาพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานกลางเพื่อให้ข้อมูลสถิติระดับประเทศมีความครบถ้วนและแม่นยำมากขึ้นด้านการป้องกันจังหวัดสงขลาได้ดำเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาจำนวน271แห่งโดยสามารถดำเนินการในกลุ่มของสถานบริการได้ครบ 100% สถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ185และพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา197ขณะที่แผนบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตั้งเป้าหมายรวม 4,150 คนปัจจุบันดำเนินการได้แล้ว65%จังหวัดสงขลายังให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยพบว่ามีสถิติการร้องเรียนปัญหายาเสพติดสูงที่สุดในกลุ่ม7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างผ่านช่องทางสายด่วน1386และช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ Facebook และ LINE รวม345เรื่องสามารถเร่งรัดแก้ไขแล้ว289เรื่องคิดเป็น 83.8%พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และลดความต้องการยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนนี้สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสงขลาโมเดลในพื้นที่นำร่อง10อำเภอสูงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการกระจายชุดตรวจสารเสพติดไปแล้วกว่า 100,000 ชุดโดยมีการนำไปใช้แล้ว 36,107 ชุดหรือ 36% พบผู้เสพจำนวน 2,743 รายคิดเป็นร้อยละ8ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดพร้อมเตรียมขยายผลไปยังอีก6อำเภอและสนับสนุนชุดตรวจเพิ่มเติมอีก 35,000 ชุด

0: ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเตรียมตั้งทีมติดตามและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสปาหลังพบว่าตัวชี้วัดส่วนนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและแก้ไขปัญหาในภาพรวมทางด้านของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารายงานว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงวันที่1ตุลาคม2518ถึง18พฤษภาคม2569พบว่าไอซ์เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดในจังหวัดโดยพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญ5อันดับแรกได้แก่อำเภอหัดใหญ่สะเดาเมืองสงขลาจนะและสิงหานครขณะที่ยาบ้ายังคงเป็นปัญหาหลักทั้งด้านการเสพและการลักลอบลำเลียงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายยาเสพติดและจับกลุ่มเครือข่ายรายใหญ่ส่วนพื้นที่ชายแดนและเส้นทางคมนาคมเช่นสะเดาบางกล่ำและระโนดยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงโดยข้อหาที่พบจากการจับกลุ่มมากที่สุดคือข้อหาเสพรองลงมาคือครอบครองและจำหน่ายในส่วนคดีสำคัญเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ผ่านการอำพรางในพัสดุขนส่งโดยตรวจยึดยาบ้าจำนวน 60,000 เม็ดซุกซ่อนภายในเครื่องไมโครเวฟที่ศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่อำเภอบางกล่ำโดยผลการปราบปรามยาเสพติดในปีงบประมาณ2519จังหวัดสงขลาสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้รวม 3,442 คดีผู้ต้องหา 3,590 คนยึดยาบ้ากว่า 6.8 ล้านเม็ดไอซ์193กิโลกรัมเฮโรอีน 2.51 กิโลกรัมและเคตามีน131กรัมพร้อมดำเนินคดีสมคบ47คดีจับกุมตามหมายจับ125หมายดำเนินคดีฟอกเงิน4คดีและยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า78ล้านบาทเฉพาะเดือนพฤษภาคมสามารถจับกุมได้อีก384คดียึดยาบ้ากว่า 120,000 เม็ดไอซ์105กิโลกรัมและทรัพย์สินเพิ่มเติมมูลค่า 6.7 ล้านบาทโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเร่งยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่และบูรณาการข้อมูลข่าวกรองในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจังหวัดสงขลายังขับเคลื่อนมาตรการเชิงป้องกันผ่านโครงการครูตำรวจหรือครูแด่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนด้านยาเสพติดควบคู่กันกับการสร้างจิตสำนึกด้านระเบียบวินัยการป้องกันการพนันออนไลน์ความปลอดภัยทางถนนและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนอกจากนี้ยังมีโครงการตำบลยั่งยืนครอบคลุม62ชุมชนดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายอายุ 12-65 ปีได้ครบ 100% จำนวน 39,349 คนและนำผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแนวทางชุมชนบำบัด CBTX เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและลดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆทั้งโครงการ 2B Number 1 การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสถานประกอบการกลุ่มแรงงานนอกระบบการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทสงขลาค่ะไปตอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานใหญ่ที่ชัยยานะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย30พฤษภาคมนี้ถึง1มิถุนายนค่ะโดยนายยุทธพงษ์ชมภูพลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการประชุมร่วมกับนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชยาและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะณห้องประชุมว่าที่ว่าการอำเภอชยาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณบริเวณลานกิจกรรมหน้าวัดพระบรมธาตุราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีวิชัยนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้เกี่ยวกับ

0: ประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีวิชัยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางโดยกำหนดเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569เวลา19นาฬิกากิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมรับชมนิทรรศการจำลองเมืองโบราณชยาในอดีตสาธิตและชิมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นผัดไทยชยาการแห่ผ้าห่มพระธาตุชยาการแสดงคีตะกวีดนตรีร่วมสมัยการแสดงมหรสพประเภทแสงสีเสียงเพื่อสื่อสารอันตรการตาโดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทยนะคะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งที่สำนักงานห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนะคะสำหรับประเด็นในการประชุมก็จะมีรายงานสถานการณ์อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดสถานการณ์คดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวนสถานการณ์คดีอาญาชั้นพนักงานอัยการสถานการณ์คดีอาญาเด็กและเยาวชนสถานการณ์ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษสถานการณ์ด้านการคุมประพฤติสถานการณ์ด้านการบังคับคดีสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะซึ่งสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มีการรายงานให้ความช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรายงานความคืบหน้าการเสนอโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณเชิงบูรณาการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,571ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจากปัญหายาเสพติดตลอดจนแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอีกด้วยนะคะไปต่อกันที่ได้อีกสักหนึ่งข่าวนะคะที่จังหวัดระนองนะคะน้ำบริเวณสระน้ำหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะนางสาวจุรีรัตน์รัตนศิลาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระนองสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรรัฐประชาชนสำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้นะคะก็มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นหลากหลายประกอบด้วยต้นอินทนิลจำนวน20ต้นต้นพญาไม้จำนวน4ต้นต้นตะเคียนทองจำนวน10ต้นและต้นจามจุรีจำนวน5ต้นซึ่งล้วนเป็นพันไม้ที่มีคุณค่าทั้งด้านการให้ร่มเงาความสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมป่าไม้นะคะได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่31มกราคม2532กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภายใต้แนวคิดปลูกต้นไม้ในใจคนควบคู่ไปกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ต่างๆของประเทศทางนี้จังหวัดระนองให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569หรือวันอื่นๆตามเหมาะสมโดยสามารถปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานสถานที่สาธารณประโยชน์ได้นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะกับดิฉันกฤชนิพานิลเขตผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่วงนี้ขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะขอบคุณทุกสถานีนะคะที่ติดตามรับฟังและขอบคุณผู้ฟังด้วยเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้และวันนี้อย่าลืมเข้าไปชมนะคะบรรยากาศพิธีเปิดนะคะโนราเกมครั้งที่18ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: เป็นกันเอง
1: พบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอกนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปส่วนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหากรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
13: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมทางเพจ Facebook อสมทพัทลุงค่ะทักทายท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสวัสดีทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านค่ะพบกันแล้วค่ะกับช่วงบายๆวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะดีเจปาตู้นางสิริวิชาเรียนกัตตวาสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและดีเจน้องนุ่มค่ะ
1: ครับสวัสดีครับโทรทัศน์บุญชูดำครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงครับ
0: ครับวันนี้นะคะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราวันนี้พิเศษนิดนึงค่ะน้องนุ่มค่ะพอดีปกติเราอ่ะจะจัดรายการทุกวันอังคารนะคะสองและสี่ของเดือนแต่วันนี้ประตูมาจัดรายการประชาสัมพันธ์ข้าวออกอากาศทางสถานีวิทยุตามคำสร้างข้องตามคำสร้างข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดค่ะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลก้าวซ่านเกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการและการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมสำคัญต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่ประชาชนและเกษตรกรในท้องที่ในมาอากที่สุดค่ะโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุอสมทปทุมธานีกับคลื่นความที่ 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะผ่านรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงที่นี้เมืองลุงกันน้องนุ่มวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง
1: บ
0: ่ายสองค่ะทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามและสัปดาห์ที่สี่ของเดือนนะคะ
1: ครับก็เผื่อประชา

0: สัมพันธ์นะครับข่าวสารออกอากาศทางสถานีแต่อยู่นะครับเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยถึงหน่วยงานนะครับที่เป็นคณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดนะครับก็วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัทลุงนะครับรวมออกอากาศนะครับ
1: ค่ะอันดับแรก
0: ครับ
1: เรามาดูราคายางประจำวันที่15พฤษภาคม2569ค่ะน้องน้ำ
0: ครับยางนะครับวันประจำวันที่25พฤษภาคมนะครับก็ราคาประมูลนะครับณตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับยางแผ่นรงควันชั้น3นะครับจะอยู่ที่86บาท19สตางค์นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดนะครับยางแผ่นรงควันชั้น3ราคาสูงสุดจะอยู่ที่ตลาดกลางนครศรีธรรมราชนะครับ86บาท83สตางค์นะครับแล้วก็ราคา FOB ของยางคุณภาพชั้น3นะครับยางแผ่นรงควันคุณภาพชั้น3FOB นี่ก็คือราคายางส่งออกนะครับถึงไม่ได้รวมราคาขายเรือหรือว่าค่าธรรมเนียมนะครับจะอยู่ที่98บาท83สตางค์นะครับถึงเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับ
1: ค่ะถ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดเกี่ยวกับราคายางนะคะที่เบอร์024341432ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ดีเจปาตุเลยเจน้องนุ่มมีเจ็ดทริคเพื่องานปังชีวิตไม่พังค่ะไล่บทบาทในชีวิตของเรานะคะต้องแยกบทให้ชัดเจนค่ะคนเรามีไล่บทบาททางเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวนะคะการมีความสุขคือการก้าวใจว่าแต่ละช่วงเวลาต้องเล่นบทไอ้หมดสมนะคะเช่นเวลางานต้องโฟกัสและรับผิดชอบในเวลาพักผ่อนก็ผ่อนคลายได้ควรเตรียม mindset ไอ้พร้อมกับบทบาทในแต่ละวันค่ะหัวข้อ work life balance ค่ะอาจไม่ใช่คำตอบนะคะชีวิตจริงไม่สามารถแบ่งงานในชีวิตส่วนตัวแบบอาซิบได้ค่ะน้องน้ำ
0: ครับ
1: คือไม่ได้แบ่งได้เสมอไปนะคะแยกเป็นอาซิบได้แนวคิดที่เหมาะกว่าก็คือการ work life ค่ะหรือการทำงานหรือการทำให้งานและชีวิตส่วนตัวอยู่รวมกันอย่างลงตัวค่ะโดยแต่ละคนต้องจัดสมดุลในแบบของตัวเองให้ได้ค่ะน้อง
0: ครับความทุกข์ในการทำงานนะครับจะมาจากสกิลและก็ mindset นะครับก็คือทักษะและก็ความคิดนะครับความทุกข์ในการทำงานไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการพัฒนาทักษะควบคู่กับทัศนคตินะครับเมื่อทำงานเก่งขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วความสำเร็จและความสุขก็จะตามมานะครับ
1: คือแฮปปี้ค่ะ
0: ครับเฟิร์สจ็อบนะครับควรจะมีโค้ชแล้วก็เมนเทอร์นะครับคนที่ทำงานควรจะมีโค้ชนะครับที่ช่วยบอกวิธีพัฒนาและเมนเทอร์นะครับที่ช่วยปรับมุมมองความคิดนะครับการเปิดรับคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์และการรู้ปัญหาของตัวเองนะครับอย่างชัดเจนนะครับจะช่วยให้ปรับตัวเองและเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะอีกวิธีนะคะคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างคือการลงมือทำค่ะสิ่งที่สร้างความแตกต่างคือการลงมือทำค่ะปัจจุบันทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะและความรู้ได้ใกล้เคียงกันค่ะแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่นำความรู้เอาไปลงมือทำจริงค่ะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะและคนที่ไปได้ไกลค่ะต้องมีเป้าหมายของตัวเองนะคะคนที่ไปได้ไกลต้องมีเป้าหมายของตัวเองนอกจากเป้าหมายขององค์กรแล้วค่ะควรมีเป้าหมายส่วนตัวในการพัฒนาตนเองมั่นประเมินผลงานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงรักษาสมดุลชีวิตดูแลตัวเองและทำสิ่งดีๆให้ผู้อื่นค่ะ
0: ครับใช้ชีวิตปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตนะครับโฟกัสกับปัจจุบันในทำวันนี้ดีที่สุดเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่อนาคตที่ตรงการนะครับอย่ายึดติดกับคำวิจารณ์หรือว่าเรื่องในอดีตมากเกินไปนะครับแต่ให้ใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเองนะครับและก็ก้าวไปนะครับและการทุ่มเทแล้วนะครับงานปังชีวิตไม่พังอันไม่ใช่แก่การพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบพร้อมกันนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ว่าในแต่ละวันในช่วงของชีวิตนะครับเราควรรับบทไหนควรให้ความสำคัญกับอะไรควรฝึกอะไรเพิ่มเติมควรวางใจตัวเองไว้ตรงไหนนะครับ
1: ค่ะเพราะคนที่ทำงานยืดรอดได้ในระยะยาวค่ะอาจเป็นใจคนที่บาลานซ์เก่งที่สุดนะคะคือคนที่เข้าใจชีวิตตัวเองมากพอจะจัดว่างมันไม่ได้เรื่อยๆค่ะคนเก่งไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไปค่ะน้องนุ่มด้วยความว่องไวจากการยางแห่งประเทศไทยค่ะจังหวัดปัทลุงค่ะรวม

0: กยท.รวมสืบสานประรัดจะพิธีพืชชมงคลปี2569ค่ะพร้อมยินดีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรับรางวัลระดับชาติค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ค่ะนามณฑลพิธีทองสนามหลวงการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะนำโดยนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยนายดิษฐเดชวัฒนาพลรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการและนายย่านกิจอารุดีนรองผู้ว่าการด้านธุรกิจฝ่าทุนละอองทุลีประบาทงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดประดังคันเรกนาควันพุทธศักราช2569ค่ะโดยในปีนี้นะคะนายวินาโรจน์สับทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะทำหน้าที่ประยาเรกนาและมีข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เทพีครูห้าบทองและเทพีครูห้าบเงินค่ะอีกทางประชาชนิกรและประชาชนจำนวนมากรวม9ฝ้าค่ะและรวมชมพระราชพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดประดังคันแรกนาควันชื่อเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนไทยกับแผ่นดินที่มีมายาวนานค่ะก่อนเริ่มต้นฤดูไทยว่านและปลูกพืชของเกษตรกรจะมีพิธีเสี่ยงท้ายค่ะความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในปีการปลูกพืชไม้ค่ะ
1: ครับโดยในปีนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ดำเนินการคัดเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569นะครับเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแผ่ผลงานที่ดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักนะครับและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะขอแสดงความยินดีครับนายบุญทรงนับทองนะครับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกระบี่นะครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรคล่องแผ่นดินนะครับสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางก่อนถ้วยแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มยางก่อนถ้วยการยางประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและสหกรณ์กองทุนต้นยางยุงทองจำกัดนะครับจังหวัดสงขลานะครับได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาตินะครับรางวัลดังกล่าวนะครับถือเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคการเกษตรนะครับและสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราของไทยนะครับ
0: ค่ะก็แสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางด้วยค่ะสำหรับอากาศที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะวันที่27พฤษภาคม2569ค่ะจะมีเมฆมากเป็นส่วนมากนะคะโดยมีฝนฟ้ากระนองราวร้อยละ30
1: ถึง
0: 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: อ
0: ุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ช่วงบ่าย39องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศหลักสถานีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอย่างไรบ้างคะน้อง
1: ครับในด้านการกรีดยางนะครับของอุณหภูมิกลางคืนอยู่ตั้งเช้ามืดค่อนข้างร้อนและอบอ้าวนะครับไม่มีฝนตกหนักแต่ไม่ชาวต้นยางสามารถกรีดยางได้ตามปกติในด้านการเจริญเติบโตของต้นยางนะครับปริมาณน้ำฝนที่มีประมาณ 30-40% ของพื้นที่นะครับเป็นน้ำล่อเลี้ยงต้นยางได้ดีนะครับแต่เกษตรกรก็ต้องระวังในเรื่องการระบาดของโรคเชื้อรานะครับอย่างเช่นโรคเส้นดำหรือว่าโรคใบจุดกลมนะครับและการในด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับควรเก็บเตรียมอุปกรณ์โดยการเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วนยางนะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนจะลางน้ำยางสดในกรณีที่อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองในบางจุดในบางพื้นที่นะครับ
0: ฝนมาแล้วนะคะเตรียมเฝ้าระวังลูกใบจุดกลมกันในส่วนยางค่ะเช็คซี่สัญญาณเสี่ยงได้ที่นี่ค่ะเตือนซี่สัญญาณเสี่ยงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดลูกใบจุดกลมกันในส่วนยางนะคะก็เลยก็คือฝนตกนักต่อเนื่อง3ชั่วโมงต่อวันค่ะตกติดต่อกัน3วันก็ที่2คืออากาศชื้นมากอบอ้าวไม่มีแดดค่ะอันที่3ก็คือใบยางเปียกชื้นน่านต่อเนื่อง8ชั่วโมงต่อวันค่ะและก็อันที่4ก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับเรื่องใบโรคใบจุดกลมนะครับก็คือเรื่องใบโรคใบรวงในยางชนิดไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นใบหยุดกลมแล้วเพราะมันไม่

0: แล้วนะครับมันมาอยู่กับเราหลายปีแล้วซึ่งทีนี้นะครับเชื้อรานะครับมันจะอยู่ในดินแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังถ้าสมมุติว่าเกิดฝนตกต่อเนื่อง3ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ตกติดต่อกันเกิน3วันนี่ก็คือพื้นที่จะมีความชื้นทุ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับแนวทางในการเฝ้าระวังแนวการป้องกันนะครับการฉีดฝนต้านป้องกันกำจัดเชื้อรานี่จะทำได้ในต้นยางเหล็กนะครับหรือว่ายางจำตุ้งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายางใหญ่เนี่ยจะทำได้ยากนะครับด้านป้องกันกำจัดเชื้อได้นะครับอย่างเช่นกาเบนดาติมนะครับที่บูโคนาโซนนะครับฉีดเมื่อพ่นจุดตัวสภาพอากาศเปิดนะครับแล้วก็มันตรวจต้นยางนะครับสังเกตลักษณะอาการอย่างทำมำตะเมื่อนะครับหากพบการแพร่ระบาดนะครับให้รีบแจ้งการยางในประเทศไทยไกลบ้านทันทีนะครับ
1: โรคใบจุดกรมยางพารานะคะหรือโรคใบรวงชนิดไหมเกิดจากเชื้อรา
0: คอเลกโตติกัมครับ
1: ค่ะระบาดนักในช่วงฤดูฝนนะคะทำให้ใบรวงรุนแรงค่ะพ่นผลิตลดลง30-50%เลยนะคะการยางในประเทศไทยหรือว่ากยท.นะคะก็เลยแนะนำให้เกษตรกรเฝ้าระวังและจัดการส่วนยางอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดความเสียหายนะคะข้อมูลการจัดการและแนวทางการรับมือค่ะมีอะไรบ้างคะอาการของโรค
0: อาการของโรคนะครับจะเริ่มต้นจะมีจุดช้ำใต้ใบและด้านบนเป็นที่เรื่องลักษณะกลมนะครับแผลจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นที่ดำกล่ำคอแผลที่ดำนะครับเยื่อแห้งนะครับที่น้ำตาลทึ่งที่ข้าวสีดนะครับแล้วก็ใบยางจะหลวงรุ่นก่อนกำหนดนะครับแม้ว่าจะเป็นใบที่เกี่ยวรัดหรือว่าใบอ่อนก็ตามก็รุ่นมดนะครับ
1: เราจะรู้หลวงหน้าไหมคะหรือว่าเราคิดว่ามันเป็นปกติใบหลวงนี
0: ่มันไม่ได้หลวงตามฤดูครับประตูมันจะหลวงต่างๆที่ไม่ใช่ฤดูที่มันควรจะหลวงนะครับกับแนวทางในการป้องกันนะครับและการกำจัดนะครับการกำจัดเนี่ยถ้าทุ่งดอกยางใหญ่นี่ทำได้ยากมากครับเพราะเนื่องจากว่าอาชีพกับแม่แต่ชีดกับดุนก็ยังเอาไม่อยู่นะครับบางที่นะครับเพราะว่าชีดต้นนี้และต้นกลางๆเป็นมันก็ยังลามมาได้ตะเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับคือการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นยางถ้าสมมุติว่าต้นยางก็เหมือนคนนั้นแหละครับถ้าสมมุติว่าแข็งแรงลูกก็ไม่ก้าวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายางยังไม่ใหญ่เท่าใดนะครับสามารถชีดผลท่านเคมีได้นะครับควรใช้เครื่องชีดผลท่านเคมีแรงดันรุ่งครบคลุมทรงภูมินะครับแล้วก็ชายชีวภาพนะครับการยางในประเทศไทยนะครับมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมชีวพันธุ์ในการกำจัดโรคนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสามารถติดต่อรอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อคำปรึกษาหรือว่าข้อรับการสนับสนุนการจัดการโรคในที่การยางในประเทศไทยทุกสาขานะครับ
1: เบอร์โทรติดต่อกับการยางในประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะคะเผื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆค่ะการยางในประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะคะเบอร์โทรศัพท์074613221ค่ะการยางในประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุงกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ074612247ค่ะ
0: กับการยางในประเทศไทยสาขาควนขนุนนะครับเบอร์โทรศัพท์074681623นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับ074610490นะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยสาขาบางบอน074841540นะครับแล้วเราก็มีศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุงนะครับกับเบอร์โทรศัพท์074601533นะครับจะอยู่ที่หมู่7ตำบลตะโมดนะครับควนอินนาโมนะครับจะมีกิจกรรมในพื้นที่ก็เรื่องการทดลองวิจัยขยายพันธุ์ยางตระกูลต่างๆนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพเสริมต่างๆในต้นยางนะครับแต่เด่นตอนนี้ก็เป็นเรื่องกล้วยนะครับเรื่องกล้วยหอมทองนะครับ
1: กล้วยหอมค่ะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มารับชมคลิปกยท.เปิดเวทีสัมมนาเชื่อมผู้ซื้อผู้ขายปรบทอดรัดมือสถานการณ์ยางโลกค่ะแรงติดอาวุธลดต้นทุนเสริมแกร่งเตรียมพร้อมก่อนเปิดกรีดค่ะ
2: อสมท.เพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
3: การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่ออัปเดตเกาะติดสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจในภาวะที่มีสงครามในตะวันออกกลางนะครับเพื่อเตรียมรับมือในการที่จะเข้าสู่ฤดูเปิดกรีดในเดือนหน้าคือพฤษภาคมสิ่งที่เราจะติดอาวุธให้เขาก็คือเรื่องของกลไกตลาดเรื่องผลกระทบจากปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะยูเรียเราจะปรับตัวยังไงไปตามนโยบายที่กระทรวงเกษตรออกมาก็คือว่าให้ลดเคมีลงแล้วก็ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนแล้วก็จะได้ปรับปรุงดิน

0: ไปในตัวด้วยประเด็นที่2ก็คือให้ผู้ประกอบการผู้บริหารสถาบันเกษตรกรผู้นำกลุ่มได้มาแลกเปลี่ยนในเชิงสัมมนากับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเองในระหว่างสถาบันเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการว่าเราจะดำเนินการอย่างไรอาจจะเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันเนี่ยมาวิเคราะห์และก็ได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้อยากให้เกษตรกรมาใส่ใจสวนยางให้มากขึ้นโดยการบำรุงฟื้นฟูดินซึ่งทางการยางเองก็จะยกระดับนำหมักชีวภาพขึ้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำมาช่วยเกษตรกรวางแผนในเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วยกันแล้วตอนนี้ทางปลัดกระทรวงเกษตรก็ผุดนโยบายนี้ไปใช้กับภาคเกษตรทั้งหมดให้ลดเคมีลงมาให้ใช้ในสัดส่วน 70% แล้ว 30% ก็จะเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศก็จะช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยพอต้นยางมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีที่จะใช้ในการเอาน้ำยางก็จะมีแก๊สเอทิลีนก็มาช่วยลดเรื่องแรงงานการยางไทยเองก็สนับสนุนให้ใช้น้ำโดยผ่านพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็อุดหนุนกันตลอดแล้วก็มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรด้วยเมื่อพืชได้รับทั้งปุ๋ยดินที่ดีน้ำดีมีเทคโนโลยีช่วยในการลดค่าแรงงานเปิดกรีดก็คิดว่าน้ำยางที่มีปริมาณมากขึ้นกับมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากให้เกษตรกรได้มีความมั่นใจว่าถ้าเรามีความหนักแน่นในเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพครับ
1: พบกันกับโจทย์ที่ซ่องก้อนรายการนะคะดีเจประตูนางศิริวิชาเรียนกัตวาค่ะสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ครับแล้วก็นุ่มนะครับดีเจนุ่มนะครับสุรศักดิ์บุญชูดำนะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงครับ
1: ค่ะเราซ่องก้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะช่วงนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมค่ะเพื่อเข้ารับการสนับสนุนแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ครับตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครนะครับจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับและต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าสถาบันเกษตรกรด้วยครับการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะครับ
1: ครับทักษะในความเชี่ยวชาญนะคะหรือว่าสกิลนะคะผู้สมัครต้องมีความรู้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นค่ะเช่นด้านการเงินการบัญชีกฎหมายเทคโนโลยีสารส้นเตดวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์หรือการจัดการค่ะ
2: ครับทางนี้นะครับสามารถสมัครได้ที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ใกล้บ้านนะครับในวันและเวลาราชการนะครับหรือว่าต้องเอกสารการสมัครนะครับทางไปรษณีย์นะครับโดยยึดตามวันที่ตราประทับไปรษณีย์นะครับส่วนต่างเป็นสำคัญนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ทำนักผู้ว่ากองกำกับการดูแลกิจการที่ดีนะครับเบอร์โทรศัพท์ซุ่นซ่องเต้ตามซ้ำซ่องซ่องซ่องซ่องต่อซ่องซ่องซ้ำนะครับ
1: ช่วงนี้ค่ะเรามาซ่องติดทางยางพาราปี2569ค่ะสัญญาณเด่นบวกนะคะสามปัจจัยนุ่นราคายางนะคะก็มี
2: ครับก็แรกนะครับ
1: ป
2: ั
1: จจัยนุ่นราคายางตีว่าปรับตัวดีขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
2: ครับวิกฤตพลังงานและการส่งกล้ามนะครับราคาน้ำมันและยางส่งเคราะห์นะครับส่งขึ้นนะครับทำให้ความต้องการยางธรรมชาติส่งขึ้นตามไปด้วยนะครับและการเทรนด์การใช้รถยนต์ EV นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับความต้องการการใช้ลางยางสำหรับการผลิตโลนะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและการมาตรการ EUDR นะครับเราได้เปรียบด้านการแข่งขันนะครับพร้อมตอบสนองกฎหมาย EUDR นะครับ
1: ค่ะรายละเอียดก็คือติดทางยางพาราในปี2569นะคะมีสัญญาณปรับตัวในเด่นบวกอย่างโดดเด่นค่ะ
2: ครับ
1: กลายเตะที
2: ใกล้จะรวย
1: แล้ว
2: นะคร
1: ับแกต่อกิโลแล้วนะคะโดยราคาทะยานสูงขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีค่ะโดยมีสร้างปัจจัยนุ่นลักสร้างข้อที่ว่าน้องนุ่มได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือความต้องการใช้ยางธรรมชาติใน

0: อุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่า EV ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ยานสูงขึ้นนะคะยางส้มโกรมีต้นทุนแพงตามราคาน้ำมันค่ะช่วงนี้และความได้เปรียบของยางไทยที่ผ่านมาตรฐาน EUDR ค่ะรวมถึงปรับรวมสถานการณ์ลูกนะคะตอนนี้การยางในประเทศไทยระบุว่าแนวโน้มราคายางพาราในปีนี้จะอยู่ในช่วงข้างขึ้นอย่างชัดเจนค่ะด้วยราคาแพนรุ่มควันจันทร์3เละนำยางสดในประเทศไทยทำสถิติปรับตัวสูงขึ้นแต่ยานไกลแต่ระดับ
1: 90บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนต่างกับปริมาณพื้นที่ปลูกยางแต่ว่าลดลงนะครับเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราต้องติดตามสถานการณ์ตลาดเรียลไทม์นะครับแล้วก็มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์รักกองการยางแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า Facebook การยางแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะราคายางสูงจริงๆนะคะช่วงนี้แต่เรามียางก้าวตลาดน้อย
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยนะคะมอบทุนเปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางค่ะเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ 2,569 ค่ะจำนวน15ทุนด้วยกันนะคะในด้านที่เกี่ยวข้องกับยางพาราค่ะมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านยางพาราจากลูกหลานชาวสวนยางโดยตรงค่ะเสริมความเข้มแข็งในชุมชนตรงทิ้นพัฒนาอาชีพสวนยางอย่างยืนค่ะพร้อมต่อยอดสู้นวัตกรรมในอนาคตค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรชาวสวนยางค่ะการยางเป็นได้กำหนดรายละเอียดในการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการในทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีประจำปี2569ค่ะโดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้รับทุนบวงตนนะคะก็คือต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางเป็นประเทศไทยค่ะก็คือบุตรบุญธรรมนี้ไม่ได้รับทุนนะคะอายุต้องไม่เกิน25ปีค่ะไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นหรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีค่ะและต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกรดเจอรี่ไม่ต่ำกว่า 2.5 คือม .6 นี้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะและเป็นผู้ได้รับการตอบรับในการศึกษาในสถานศึกษาที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะภายในปีงบประมาณที่ข้อรับทุนการศึกษานั้นค่ะโดยในปี2569นี้ก็ต่อได้กับนอสตานศึกษา15ทุนนี้ที่ไหนบ้างคะ
1: ครับ15ทุนนี้ให้ทุนละ400บาทนะครับก็ได้แก่มหาวิทยาลัยเมโจจังหวัดแพร่นะครับสาขาวิชาเกษตรป่าไม้จำนวน2ทุนนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์จำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโตอุปทานจำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนสาขาวรรณศาสตร์จำนวน2ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรจำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรศาสตร์จำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือหมอวิทยาเขตหาดใหญ่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จำนวน2ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอวิทยาเขตหาดใหญ่สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรจำนวน1ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอวิทยาเขตปัตตานีสาขาวิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์จำนวน1ทุนและใกล้ๆเรานะครับก็คือมหาวิทยาลัยตักเท้นนะครับวิทยาเขตพัทลุงสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์จำนวน1ทุนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์จำนวน1ทุนนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครคัดเลือกข้อรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาตามที่ต้นยางของผู้รับทุนนะครับตั้งอยู่นะครับได้ตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึง30มิถุนายน2569นะครับและถ้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศการยางแห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์กยท.นะครับwww.raot.ca

0: www.sbs.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการเกษตรกรฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับโทรศัพท์024332222ต่อ242นะครับ
1: โครงการทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีนี้นะคะการยางประเทศไทยจังหวัดพัทลุงให้ทุนไปแล้วรวม5ทุนเลยนะคะน้องรวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วนะคะล้าน2แสนกว่าบาทค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ2563ถึง2566ค่ะบุตรนายสรวิทย์จวยแก้วค่ะบุตรเกษตรกรนายองค์อาจจวยแก้วค่ะน้องการศึกษาในคณะวิศวศาสตร
2: ์
1: วิศวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิจักเกตปัตตานีค่ะน้องสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2567ค่ะ
2: บ
1: ุตรเกษตรกรชาวสวนยางในรับปริญญาปีปริญญาตรีลินพันธ์กันเลยวันนี้ปีงบประมาณ2565ถึง2569นี่ค่ะน้องจบแล้วนะคะเหมือนเดือนเมษายน2569ค่ะทำเลก็คือนางสาวปันตารีเพชรโชติค่ะบุตรเกษตรกรดาบตีนนทรีโชติเพชรโชติค่ะน้องการศึกษาในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะและอีกท่านหนึ่งคือนางสาวปัสุวรากันตรายค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางนางสวนิตกันตรายค่ะน้องการศึกษาในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะน้องจบเดือนเมษายนนี้ค่ะแล้วก็ค่ะน้องอ่ะมีว่าข้อความวิจัยห้องที่ว่าน้องนําเสนอนะคะในการจบก็คือห้องนางสาวปันตารีเป็นชด
0: ครับจะอยู่ในหัวข้อนะครับมวลชีวภาพและการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของต้นยางพาราในจังหวัดสตูลนะครับหรือว่า Biomass and Carbon Storage in Biomass of Rubber Plantation in Stoon Province นะครับภาษาอังกฤษครับจากผลการวิจัยของน้องนะครับจากการศึกษานี้ก็คือว่าเห็นว่ามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนนะครับเพิ่มขึ้นตามอายุของต้นยางพารานะครับโดยต้นยางอายุที่6ปีจะมีขาสูงสุดนะครับสะท้อนว่ามายืนต้นได้มีขนาดใหญ่สามารถสะสมคาร์บอนได้มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างดีเบสนี่คือเทนโดพุ่งนะครับและการความสูงของปริมาณคาร์บอนอย่างบ่งชี้ว่าสามารถใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นตัวประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้ดังนั้นต้นยางพาราจึงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพต่อการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตในอนาคตนะครับอันนี้ก็วิจัยเพื่อดูการกักเก็บปริมาณคาร์บอนนะครับเพื่อว่าอนาคตเราอาจจะค่ายคาร์บอนได้นะครับ
1: ค่
0: ายคาร์บอนเครดิตได้นะครับ
1: ข้องหนังซ่าประชั่วรากันตาไรนะคะมาเวลัยเกษตรซ่าซ่าค่าบางแข้งเคสกับน้องทำพวกคอ
0: ครับก็น้องกาจบคณะวรรณศาสตร์เหมือนกันนะครับวิทยาจากมอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับการเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตหมายยางพารานะครับระหว่างไส้พันธุ์ RRIM 600กับไส้พันธุ์ RRIT 201นะครับก่อนเรียนศึกษาในพื้นที่ตำบลหลานก้อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับจากผลการศึกษานี้นะครับเป็นข้อมูลประกอบการเลือกไส้พันธุ์ยางพาราเหมาะร่วมกับการปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจหรืออาชีวมวลนะครับในใจเป็นพื้นฐานในการวางแผนการจัดการต้นยางและการวิจัยนะครับการพ้นนะครับการศึกษาจะพบว่ายางพันธุ์ RRIM 600นะครับมีศักยภาพด้านปริมาตรหมายถึงว่าขณะที่ว่าไส้พันธุ์ RRIT 201นะครับจะมีมวลชีวภาพเนื้อพื้นดินสูงกว่ายังมีนัยยะสำคัญทางสถิติสะท้อนความแตกต่างด้านการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของแต่ละไส้พันธุ์นะครับโดยพันธุ์ RRIM 600เหมาะสมต่อการผลิตไม้เศรษฐกิจส่วน RRIT 201เหมาะต่อการผลิตชีวมวลนะครับ
1: ค่ะและบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในรับปริญญาตรีปีงบประมาณ2567ถึง2570ค่ะนายยศตนาทิพย์รวงค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางนางทราบชุดปานีช่วยส่งครามค่ะน้องการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมยางและโพลิเมอร์มาเลยทักษิณวิทยาเขตปัทลุงค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในรับปริญญาตรีปีงบประมาณ2568ถึง2571ค่ะนางสาวกิตติการทองคำบุตรเกษตรกรนางสาวสุภาพรทองคำน้องการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมยางและโพลิเมอร์

0: มหาวิทยาลัยตากสินวิทย์กยาเขตปัตตาลุงเช่นกันค่ะก็แสดงปีนี้ค่ะปีนี้ก็มีข้องมหาวิทยาลัยตากสินเช่นกันค่ะแต่ว่ามีการสอบสัมภาษณ์นะคะน้องไม่ใจทุกคนจะได้รับทุกคนค่ะต้องมีการสอบและก็สอบสัมภาษณ์ค่ะเพื่อคัดเลือกนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้ข้อเปิดคลิปกยท.รวมลงนาม MOU พัฒนาท่านข้อมูลการเกษตรแบบบูรณาการหรือว่า One Data ค่ะ
2: การยางแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสถาบันเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกรด้วยเพราะการทำข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลว่าเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยได้ถือครองสวนยางเท่าไหร่และมีผลผลิตเท่าไหร่เวลาเกิดภัยธรรมชาติเราจะได้รู้ว่าควรจะสำรวจเนื้อที่เท่าไหร่ได้รวดเร็วมากขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วถ้าเกิดเรื่องผลผลิตในการที่จะนำไปสู่ตลาดเนี่ยเราก็จะได้พยากรณ์ได้ว่าผลผลิตของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะออกมาสู่ตลาดกลางหรือตลาดเครือข่ายหรือมาจุดรวมยางของสหกรณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยได้ชัดเจนว่าผลผลิตออกมาเท่าไหร่ได้บริหารจัดการได้ตลอดห่วงโซ่ประทานผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเป็นยางก้อนถ้วยเป็นน้ำยางสดหรือเป็นยางแผ่นดิบเท่าไหร่อันนี้จะปรากฏอยู่ในข้อมูลฐานข้อมูลที่ถูกต้องคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางเช่นผู้ประกอบกิจการยางเขาก็จะได้ทราบว่าในโรงงานของเขาเนี่ยควรจะไปหาวัตถุดิบจากไหนถ้าต้องการยางก้อนถ้วยเพื่อผลิตยางแท่งควรจะไปหาที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วจะได้ปริมาณเท่าไหร่ที่ต้องการในรายผลิตก็จะไปดูข้อมูลได้ว่าผลผลิตต่อไร่240กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีคูณด้วยเนื้อที่ก็ออกมาแล้วว่าเป็นยางเท่าไหร่ก็จะได้วางแผนในการผลิตคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยเคมีวัสดุปรับปรุงดินก็จะได้รู้ข้อมูลอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะได้เอาข้อมูลไปใช้ครับ
0: คือการรวมลงนาม MOU พัฒนาท่านข้อมูลการเกษตรแบบบูรณาการ One Data ครั้งนี้นะคะมีประโยชน์มากนะคะน้องนุ่ม
1: ครับ
0: คือการยางประเทศไทยนะคะรวมกับกระทรวงดิจิทัลเปิดเศรษฐกิจและสังคมค่ะศูนย์ราชการกรุงเทพนะคะได้รวมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและสร้างส้นเตสร่วมการการจัดทำท่านข้อมูลการเกษตรบูรณาการและสถิติการเกษตรของประเทศหรือว่า One Data ค่ะฝ่ายท้ายความร่วมมือของ12หน่วยงานนะคะพร้อมเปิดวงโครงการ One Data อย่างเป็นทางการค่ะตั้งเป้ายกระดับความเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรค่ะน้องนุ่ม
1: ครับนายโกต้นบุญกุ้งนะครับกล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมสนับสนุนการยกระดับด้านข้อมูลเกษตรกรชาวต้นยางให้ถูกต้องทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรวมกับหน่วยงานด้านการเกษตรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวต้นยางตลอดจนเกษตรกรทั่วประเทศผ่านโครงการจัดทำด้านข้อมูลเกษตรบูรณาการและสถิติการเกษตรของประเทศไทยรวมวันดาต้านะครับถึงจะรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรและตลาดต้นที่สำคัญของประเทศไทยไว้บนต้านข้อมูลเดียวกันนะครับเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ภาคการเกษตรความระวังปัญหาใช้เป็นข้อมูลนางอิงในการกำหนดนโยบายรวมมาตรฐานสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรชาวต้นยางรวมถึงพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรในทุกมิติอย่างตรงจุดโดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ได้ตามภารกิจอย่างสะดวกรวดเร็วและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของการยางประเทศไทยในการสนับสนุนเกษตรกรชาวต้นยางผ่านโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับนะครับเพื่อรองรับกับกฎระเบียบของ EUDR ของสหภาพยุโรปนะครับหรือโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตนะครับที่การยางประเทศไทยนะครับมุ่งเปลี่ยนพื้นที่ต้นยางให้เป็นแหล่งกับเก็บคาร์บอนนะครับสร้างรายได้เสริมให้ชาวต้นยางควบคู่กับการทำต้นยางอย่างยั่งยืนนะครับทางนี้โครงการดังกล่าวนะครับจะมีการจัดตั้งทุนปฏิบัติการข้อมูลนะครับซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือสชช.นะครับเพื่อวิเคราะห์ให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายว่าโดยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPA นะครับรวมถึงกฎระเบียบและก็บังคับที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค่ะ

0: การย้ำเป็นเดทไทยการจับมือ
1: แคตัสไอ้นะครับหรือว่าสถาบันวิจัยยางพาราตั้งกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีนครับ
0: ค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ค่ะนามเมืองไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะการย้างให้เป็นเดทไทยหรือว่ากจท.ค่ะนำโดยนายกฤษณ์มงคลค่ะรักษาการแทนผู้ว่าการการย้างประเทศไทยค่ะรวมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางค่ะกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนจีนนะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกยางการจัดการสวนยางตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านยางพาราระหว่างไทยกับ
1: ครับรัฐาการผู้ว่าการนะครับนายกฤษณ์บุญคงได้กล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยางพาราของโลกนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็องค์ความรู้ใหม่นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยียางพารามาอย่างต่อเนื่องทางการปลูกยางการพัฒนาสายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับคุณภาพภาคการเกษตรยางพารานะครับจะนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยนะครับและก็จีนนะครับในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยและเทคโนโลยีระหว่างสองฝ่ายนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและได้ตรวจเทคโนโลยีด้านยางพาราอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางนี้การยางแห่งประเทศไทยนะครับและสถาบันวิจัยยางของจีนนะครับจะร่วมมือกันครับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางนะครับปั้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อใต้ถอดเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางนะครับตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับสำหรับความร่วมมือดังกล่าวนะครับจะดำเนินโดยการครอบคลุมทั้งวัดนะครับทั้งการประชุมเชิงวิชาการนะครับการปฏิบัติงานปากน้ำและก็การจัดตั้งแปลงทดลองนะทุนวิจัยก้องการยางประเทศไทยนะครับในเขตทุนวิจัยยางจังหวัดฉะเชิงเทราทุนวิจัยยางทุราษฎร์ธานีนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ค่ะกยต.นะมงก็การยางประเทศไทยค่ะมงผลักดันความร่วมมือนี่เกิดป้นเป็นรูปธรรมค่ะโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารากับสถาบันวิจัยจันนำข้องต่างประเทศนะคะเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ใช้ได้จริงๆค่ะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรของไทยนะคะและต่อยอดสู่การพัฒนายางพาราของประเทศยางมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะช่วงนี้ค่ะมาดูคลิปวิดีโอการเพิ่มผลผลิตนำยางในการเติมโฮอร์โมนเอสทิลีนก้าวสู่ด้านยางพาราผ่านระบบอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ IoT หรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ้งค่ะนางน้อง
1: ครับ
2: อสมท.เพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงMCOT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

การเป็นคอมโมเดตลีนนะครับเทคโนโลยีนี้มาประมาณ30กว่าปีจากมาเลเซียนะครับประเทศไทยเราเองก็นำเข้ามาเพื่อจะมาใช้งาน20กว่าปีแล้วครับแต่ว่าต้องมองว่าทำไม35ปีที่ผ่านมาของมันดีทำไมยางที่ทำด้วยเอทิลีนมันไม่เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านไร่นะครับจริงๆเอทิลีนทำไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนบอกมันมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับก็คือเป็นชาวสวนยางนี่แหละครับมาเห็นปัญหาของระบบที่เขาใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้3ปีที่ผ่านมาครับรูปแบบเดิมนะครับแบบนี้แต่ว่าพัฒนาขึ้นมาถึง16ครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของเอทิลีนจะต้องไม่รั่วหัวใจของมันคือถ้าเอทิลีนนำเข้าไปสู่ท่อน้ำยางแล้วเนี่ยครับผลผลิตของเขาจะ

0: ข้ามเพิ่มมากขึ้น 3-6 เท่าอันนั้นคือมันเป็นเรื่องปกติเลยในเรื่องของเอทิลีนนะครับแต่จะสร้างความยั่งยืนได้ยังไงมันต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีนะครับป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเอทิลีนเมื่อซึมเข้าสู่ต้นยางแล้วเนี่ยทำให้โครงสร้างเปลือกยางนี้มีการขยายตัวเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบถ้าเราใช้รูปแบบการติดตั้งแบบเดิมๆครับมันก็จะมีรอยรั่วของเอทิลีนนะครับถ้าเราใช้แบบนี้ครับเราสามารถที่จะอัดแรงดันเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ตัวต้นยางเนี่ยรับเอทิลีนได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาครับอันนี้รูปแบบที่ดีที่สุดณขณะนี้นะครับคือสามารถทนแรงดันได้แล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับ 5-6 ปีนะครับการติดตั้งง่ายนะครับก็มีอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมก็คือตัวนี้เป็นตัวไปปรับหน้ายางครับใช่ไหมครับคือให้ตัวตำแหน่งที่เราจะติดตั้งเนี่ยมันมีความเรียบนะครับเพื่อเวลาเราเติมเอทิลีนเข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถซึมเข้าตรงนี้ได้นะครับนอกจากน
1: ั้
0: นก
1: ็การกรีดยางความที่ตามลมกับการฉายก๊าซเอทิลีนนะครับหรือการอิทธิพลนะครับก็คือการลดจำนวนกรีดลงแต่ว่าปริมาณพ่นผลิตอย่างถาวรเดิมนะครับโดยเปลี่ยนจากการกรีดที่นะครับกรีดวันเว้นวันหรือว่ากรีดหนึ่งวันเปลี่ยนมาเป็นการกรีด1วันแล้วก็หยุดร่องถึง3วันนะครับโดยการจ่ายฮอร์โมนเอทิลีนในการเร่งหนำยางนะครับฮอร์โมนเอทิลีนนี่ก็คือว่าช่วยยับยั้งการจับตัวของเม็ดหนำยางนะครับทำให้ตัวลำเลียงหนำยางเปิดแล้วก็ไล่ได้นานขึ้นนะครับกับข้อดีก็คือเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแรงงานยืดอายุต้นยางนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือความเจียงหน้าแห้งนะครับกับแล้วก็ขาอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็มีชุดหนึ่งประมาณ35ถึง70บาทนะครับอันนี้ก็ถ้ายังไม่อยากลงทุนมาก็ลองทดลองเล่จักเต้าก่อนดูว่ามาก็รับทนับทนุนจากการยางแห่งประเทศไทยได้นะครับ
2: ตามเบอร์โทรศัพท์ที
1: ่ไว้นะครับ
2: คร
1: ับสำหรับวันนี้นะครับ
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะประตูมีเรื่องเยอะเลยค่ะนำมักปลาหม้อกลางดำเตรียมมานะคะ
1: ครับ
2: นำมักน้ำนุ่มดิบค่ะแล้วก็ส่วนยางอารยาเกษตรที่ยังไม่ได้เร่งที
1: ่ไม่ปื้อกับ
2: การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวส่วนยางยังไม่ได้เร่งที่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางประเทศไทยยังไม่ได้เร่งที่ก็เราจะมาเร่งกันอีกที่ในวันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะเวลา
1: บ่าย
2: โมง
1: ถึงบ่ายสองค่ะ
2: ท่านย่าท่านย่าว่าไว้ใจครบค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีเจประตูนางซิริวิชาเรียนกัตตาวาสังกัดการย้ายประเทศไทยจังหวัดปัทลุง
1: ครับกับดีเจนุ่มนะครับสุรศักดิ์บุญชูดำการย้ายประเทศไทยจังหวัดปัทลุงนะครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ให้เกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะขอให้โชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: อสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้

0: ภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 22:00 นหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสภณยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ0800-067-3429
10: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
11: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคบ่ายพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะกับโปรใหม่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงกับเครื่องสำอาง BSC นะคะคิวผิวหน้าลดสูงสุด 50% รองเท้าสตรีลูซองนะคะใส่สบายโบลิ่งนะคะเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษเสื้อเชิ้ตโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% แล้วก็ยังมีรองเท้าเฮฟวี่ราคาพิเศษ199 บาทชุดชั้นในวาโก้นะคะราคาพิเศษ590 บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% โปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อครบ300 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความจิตนะคะอันนี้ก็เป็นโปรพิเศษนะคะจากศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

นการค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรดลดสูงสุด 80% DS4 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น150บาทรองเท้าลู2ใส่สบายน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทโบว์ลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ทำให้คุณดูดีในทุกโอกาสเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น490บาทรองเท้าหนังเฮฟวีน้ำหนักเบาใส่สบายรองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทรองเท้าผ้าใบราคาพิเศษ399บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไรราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความ27พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2560ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัฒนัดช็อปนั่นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซีย

0: touch the buttons.
1: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ

0: Bro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์เดอะแมนดาลอเรียนและโกรกูนี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หูแมนดาลอเรียนและโกรกู21พฤษภาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: It's about preventing another war.
2: Strap in.
3: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่มสี่จัดเต็มสี่ เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่มสี่อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28พฤษภาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: นี่พี่ไม่กลัวผีเลยเหรอทำไมหลอกยากจังไม่เหมือนคนอื่นเลย
0: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ชวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สึกเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: น้ำมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได
5: ้ Mortal Kombat 2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัด Mortal Kombat 2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์เต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืด Mortal Kombat 2วันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: I really don't feel comfortable hitting a girl.
7: Don't worry. You won't.
6: Yo, send me back. I want to go back.

ยังคงเดินหน้ากันต่อนะคะสำหรับโปรดีๆจากเซเว่นเซ็นนะคะจัดโปรพิเศษสุดนะคะในช่วงนี้ต้อนรับทัพนักกีฬาเลยนะคะถ้วยที่2ในราคาเพียงแค่1บาทนะคะจัดโปรกับ6เมนูใหม่บลูเบอร์รี่กล้วยหอมซันเดย์สตรอเบอร์รี่กล้วยหอมซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์มิ้นช็อกบราวนี่ซันเดย์คุกกี้แอนด์ครีมซันเดย์แล้วก็ทุเรียนหมอนทองซันเดย์โบสพร้อมข้าวเหนียวอัญชันสันป่าตองนะคะวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะที่เซเว่นเซ็นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ็นสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

0: าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรดลดสูงสุด 80% DSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น150บาทรองเท้าลูซองใส่สบายน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทโบว์ลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ทำให้คุณดูดีในทุกโอกาสเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น490บาทรองเท้าหนังเฮฟวีน้ำหนักเบาใส่สบายรองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทรองเท้าผ้าใบราคาพิเศษ399บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความ27พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2560ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมผัดนัดช็อปนั่นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: นี่พี่ไม่กลัวผีเลยเหรอทำไมหลอกยากจังเหมือนคนอื่นเลย
0: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ชวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สึกผีเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: น้ำมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้
2: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่ม4จัดเต็ม4 เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเธอใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่ม4 อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28 พฤษภาคมนี้ที่คอนเสิร์ตซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: touch the buttons.
1: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
2: Revenge It's about preventing another war.
1: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้กับภาพยนตร์ที่เข้าโรงนะคะเมื่อวันที่21แล้วก็ยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะตัวหนังในราคาเพียงแค่100บาทนะคะตัวหนังวันนี้นะคะภาพยนตร์วันนี้แมนดาลอเรียนและโกรกู 3D และ 2D ผีเข้า Mortal Kombat แล้วก็เหลี่ยมจราชนคนเหนือเทานะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

งท้ายกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้กับโปรดีๆบริเวณลานโปรโมชั่นแล้วก็โปรดีๆจาก7 Cent ถ้วยที่2 1บาทนะคะจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะที่สาขาโคลอเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงกับ7 Cent นะคะเจอกันใหม่ค่ะ

0: ่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้โจทย์คนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการ

ออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้

0: บริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ 29 ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังและลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูคนทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองริมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: อตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: iBank menjemput anda merancang perjalanan untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Hanya buka akaun dengan 500 baht dan sipene sehingga cukup 2000 baht secara berterusan selama 3 bulan. Berpeluang memenangi paket perjalanan menunaikan ibadat haji dan umrah secara percuma sebanyak 53 hadiah dengan nilai keseluruhan melebihi 9 juta baht. Sipene boleh dibuat mulai hari ini hingga 31 Kayun tahun 2599. Pertanyaan sila hubungi hotlink 1302.
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย

M Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: คุณผู้ฟังที่รักขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของฝนตกอ้าวไม่ใช่ละขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในยุคที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงบุญพืชคุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นให้ด้วยไม่ตุนไว้ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: ดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กระมันสับหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ้ะมันแบบนี้เชื้อราตัวสี่ก้อนที่บดได้ใส่นี่คือมันเน่าข้างสวนเลยเทียบแป้งอันนี้นะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: เคยกับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันเตยบ่อยมีต้นพืชมันเจามันเหี่ยวรากมันปล่อยใจลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเจาก็ผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เหี่ยวเหี่ยวก็ชื้นมันก็ร่วนดินดีมันร่วนดินไม่เจ๋งไม่ดัง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่ม

0: ริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันได้สอบถามเรื่องราวของการใช้แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับบุญพืชกันได้ที่สายด่วนบุญพืชเลยค่ะ0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือไอดีไลน์บุญพืชค่ะแอดไลน์กันก่อนแล้วก็ทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้ที่ line แอดบุญพืช @bp2544 นะคะ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวนะตั้งเพลงไอ้อย่างไว้นะตั้งเองลืมเองนักเลงพอไม่กล้านักเลงค่ะเดี๋ยวนี้คนดุนะคะอาวุธก็หาง่ายๆแล้วก็คนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใจเย็นกันเนี่ยนะคะใจร้อนกันเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ้นไม่กล้านักเลงหรอกอยากอยู่กับคุณผู้ฟังเพลงนานๆนะคะไปฟังพี่บ่าววีกันแล้วกันเนาะกับเพลงจะรักซะให้บ้าค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมเอิร์นมาเนอร์สายด่วนบุญพืช0

0: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตร